คนมีคนตึงอุ่นเออความนกาอุ่นนกุกตามกบิลูดก็ยาวนาอุ่นนอมกุกอีจาวกะฮิปงาดูนักอีจาวกะฮิปงาดูตะกึดกึดฟักเซตมินนี่